0: ให้มุมมองไว้นะฮะเป็นข้อแนะนำดีๆหรือเป็นแนวทางดีๆที่เราจะใช้ในการเจรจาต่อรองต่อไปหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้จบใน12เดือนนี้เลยแล้วก็การเจรจาทวิภาคีนี่ก็ยังคงจะมีต่อไประหว่างเรา2คนนะครับแต่ผมคิดว่าผมพอยืนยันนะฮะว่าเป็นน่าจะเป็นก้าวแรกที่เป็นก้าวที่ดี
1: 回顾历史，这是联合国海洋法公约框架下第二起强制调解案件。在首起案件中，东帝汶和澳大利亚经过调解，最终签署了海洋边界条约。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国，曼谷报道。
2: 稍后还有更多消息，我们一会儿见。

0: 同意，必要时可延长。
1: บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่จบใน12เดือนแต่ก็น่าจะมีข้อแนะนำดีๆอันนี้ผมให้มุมมองไว้นะฮะเป็นข้อแนะนำดีๆหรือเป็นแนวทางดีๆที่เราจะใช้ในการเจรจาต่อรองต่อไปหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้จบใน12เดือนนี้เลยแล้วก็การเจรจาทวิภาคีนี่ก็ยังคงจะมีต่อไประหว่างเราสองคนนะครับแต่ผมคิดว่าผมพอยืนยันนะฮะว่าเป็นน่าจะเป็นก้าวแรกที่เป็นก้าวที่ดี
0: 回顾历史，这是联合国海洋法公约框架下第二起强制调解案件。在首起案件中，东帝汶和澳大利亚经过调解，最终签署了海洋边界条约。凤凰卫视旅游王涛，泰国曼谷报道。
2: 日本德仁天皇与皇后22号前往布鲁塞尔市郊的拉肯宫，继续在比利时的访问行程。比利时国王菲利普及皇后玛蒂尔德当天在拉肯宫迎接德仁夫妇。双方先在拉肯宫外短暂的交谈并合影，之后进入宫殿。据日本媒体报道，23岁的德仁天皇夫妇将以国宾的身份出席欢迎仪式，以及比利时国王夫妇主办的晚宴。感谢您收看《正点播报》，更多凤凰卫视资讯，请浏览凤凰网和凤凰新闻客户端。

0: 指定来自南非和德国的两名国际海洋法专家担任调解员。
1: Conciliation is not a court process. The conciliators are not lawyers for either party. They are independent experts with recognized expertise and credibility, neutral, listen to information from all sides, and possess a good understanding of the context of the dispute. This will help them find a balanced way forward. The outcome is not a judgment and is not legally binding, but a set of mutually acceptable recommendations.
0: 他表示，作为国际社会负责任的一员，泰国尊重国际法和以规则为基础的国际秩序，并将以最高专业标准履行职责，在维护国家主权和利益的同时，根据国际法和平解决海洋边界争议。依据程序安排，自泰方提交回应后30天内，双方指定的4名调解员将共同选出第5名调解员，并出任调解委员会主席。此后，程序预计持续约12个月，但经双方同意，必要时可延长。
2: บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่จบใน12 เดือนแต่ก็น่าจะมีข้อแนะนำดีๆอันนี้ผมให้มุมมองไว้นะฮะเป็นข้อแนะนำดีๆหรือเป็นแนวทางดีๆที่เราจะใช้ในการเจรจาต่อรองต่อไปหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้จบใน12 เดือนนี้เลยแล้วก็การเจรจาทวิภาคีนี่ก็ยังคงจะมีต่อไประหว่างเรา2 คนนะครับแต่ผมคิดว่าผมพอยืนยันนะฮะว่าเป็นน่าจะเป็นก้าวแรกที่เป็นก้าวที่ดี
0: 回顾历史，这是联合国海洋法公约框架下第二起强制调解案件。在首起案件中，东帝汶和澳大利亚经过调解，最终签署了海洋边界条约。凤凰卫视旅游王涛，泰国曼谷报道。
3: 日本德仁天皇与皇后22号前往布鲁塞尔市郊的拉肯宫，继续在比利时的访问行程。比利时国王菲利普及皇后玛蒂尔德当天在拉肯宫迎接德仁夫妇，双方先在拉肯宫外短暂的交谈并合影，之后进入宫殿。据日本媒体报道，23岁的德仁天皇夫妇将以国宾的身份出席欢迎仪式，以及比利时国王夫妇主办的晚宴。感谢您收看《正点播报》，更多凤凰卫视资讯，请浏览凤凰网和凤凰新闻客户端。